เอาให้น้อยสั่งกอกตุนในไรมันอีกบุคคลทางไรไหนดังดูนี่ตั้งมุ่งนี่ขอรังตะคุกโอชินีเดบอร์มานีขณะนั้นมุสุงกุยก่อยในโลกนี้ค่ะชอนจีเดบอร์มาคุตามาราราดามอหันพูร์ชาลทังทริปุรานีเอาหนี้นี่โอดังดูนี่ขอรังตั้งมุ่งนู้ขณะรนานิบากิไซโตกันนะจะพูดว่าตามมุ่งนี่ปันดาอพูดว่านรกขณะวิตรงนี้